0: ทีติโยยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีทีคายุโกภวะ
1: อภิวาทชนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโน
0: จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโน
1: สุขังพระลังขอเชิญวางภูมิลายได้แล้วครับ